ให้ดินทับผมเปียเป็นสินยาวเลยเคยบาเสมหมูพาเสียบไว้สวยเทศนิลายบาดนางยัวละหยาดง่ายสลัดปลายนอผมเปียหมูพาเคียข้อข้างระวังสองพ่วงเกมที่ชายแนม